0: 开心爬山云南，不料比亚猫干带皮星，放好感动美浪花蝶，为了高山美。
1: 放海爱心爬山云南，不料比亚猫干带皮星，放好感动美浪花蝶，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสั้นใหม่บอกนี้ได้เพียงนี้มีพร้อมโจจือจำจังจะมินทงจือวันเกิดได้หอยปีขบควายอยู่เวียงเปิดจินอู้ทางต่างพร้อมชื่อจินผินปากกับหัวนักเส้นไว้ช่างไว้หวยห้องพร้อมโจเคยมใจทำเหียนกระดำใจความชื่อจินผินจงสู้จีปากกับหัวนักจีเนี้ยใจนักนั้นนำสางการมุ่นเงินฝ่ายไปจากกงในเปียงของสางให้นาดีเมืองเสียนี่หอดถึงปั่นหาหอยหาสิบกดเย็นการทลาทำการมีติตัง10จองลงตีคงโคเจ้านี่จบ่าจมนายหากัดเฮียได้30เปียดเหมือนกุนไปการเผียซ้อนนาจังโคโสการด่วยตามอาย่างห่างเตียงตีเจียงตรงเสียนี่ก็ป้องกันเขาเฮียดดังมันซ้ายเตอกันสัพสาดีธรรมจัดนั้นปีนี้เดินถึงเดินเจียดการสั่งเตียงวัดถูภัยมึงตังกุ้มตังพะเตียดด่วยตามเหมือนเวินยานออกการใหม่ได้ๆตีพระเตียดวุ้ยหน่วยรวยลาปัวเกิดจองการเพียนไว้ปลายปลาหือหกปั้นสีหอย31กุ้นตายเสียประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นใหม่ย้ำทีจงกงจงยังเจินตาช่างไว้หวยตังพระเตียดกัวเหวียนเจินเสียตังพระเตียดจงยังจินไว้วัน17คำกลางในอยู่เจินมินตาหวยทางอุทังยกพร้อมพร้อมลงจือจำจังจะมินทงจือผู้บินวูชานกายจีเกมินจ้าเจินจือจ้าจินสือจ้าวายเจ้าจ้าผู้กวนอ้อนเดิงเปิงสะหวยชู้หีมีดีตังพระเตียดจงกัวพระเสิร์ตอันวันกระไดหอยปีขบควายสิจินผินผู้บินจงกงจงยังจงสู้จีจู่สี่พระเดชจงยังจินไว้จู่สี่ปากก้ามขนนักเดชสำเนียนสุกเสามองจอมจังจะมินทงจือเหตุการณ์ตกดีเป็นดีพระเสริฐหำเหียนเปียซาจินจาดีจังจะมินทงจือเทบาเทียมยังไพมึงจูภาษาตังพระเดชเอาเริงเปิงเสือหุยจู่หีพระเดชจงกัวมีติดต่างนั้นคือบ้านเมือหนาไปเป้าขาดเติ้นเปียดดอกออก17คำเส้นไว้ช่างไว้หวยห้องผอมโจขยำใจหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีปากก้ามขนนักจีเนี้ยใหญ่นักนั้นทำเหียนนังสืบเฉียนใจความผอมโจจงยังเตี้ยจะฝ่ายการนั่นที่ว่าความเฉียนยีเส้นเห่ากระดานไปหับฝั่งข่าวการปักษาการเกิดป้องกระทิงห่างเตียงตั้งนั่นคำตองการหักซาไฮนาการสวัสดีมาเข่าเม็ดนำการเกิดป้องตั้งเสียวการเกิดป้องจมร้ายหมู่จมฟงหนีวังเย็นผู้เป็นสมัยสุจีปิ้นเก่าจูพอมเล่นเปียดดอกอ17คำตังละท่าเดียนเปิ้นดินเกาหลีกงซันดีตังละท่าตังตาดีทั้งรวยดีนี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีจองการนี่เฮ็ดได้11ปีนำเลือดนี่มี7หอย65มีเปิดการสั่งเตียงโตมากนี่เฮ็ดดอกการตะเก่าเหมือนเวิ้นเขาซ่องซ่านปีนี่มาจองการจากงในเปียงของสั่งให้หน้าคนเมียนเสือนี่ปงนึ่งได้ดีการตึกปืนสั่งเตียงนี่ได้เหมือนคันปี2000ปลายสหตัวนำสางกันมุ่นเงินกันเหตุสั่งจากกงในเปียงของสั่งให้นาทีมังเสียนี่หอดถึงปันหาหอยหาสิบกดเย็นการกัวอยู่ตั้งเสนีเป็นไปอ้อนเขาสองสามปีนี่มาคงโคเจ้าใจเอาเตียงการเตียนในบันมังหันออกย่างกะจำการทละทำการมีติตังสิบจองลงปองดังผู้สวนซึบปันหมอปันมีที่เจียนซุยผู้สวนซึบนาจางเปียงเขานุ่มกัวเชามีเสียนฟงนี่จัวป่าจมไล่31เหมือนกุ้นป้ายนี่5ได้การเฮ็ดพากดถึงตาสดายการเฮ็ดสั่งจูเจอจูจองนี่ฮอดถึง51กดเหยียนป้ายเขาซ่องซ้ำปีนี่มาเจียงตรงเสียนที่พั่วเสือนี่ออกย่างเขาเฮ็ดการเพียง1นาจังโคโซเลการด้วยตามอัดย่ามาห่างเตียงห้องเฮ็ดจมไล่ลงไล่นี่เขาเฮ็ดจองการทักษะธรรมจัดยิ่งดีคัดเคียงต่างมันซ้ายตึกการทักษะสรรพสาดีธรรมจัดบานเมืองไปหุ้นไตช่วยหุ้นมันตกนั่นก็เตรียมออกเข้ากันไหมจึงตรงเขาเฮียดการหักซาธรรมจารยิงดีไล่เจอได้อย่างเดียการปงนึ่งเปามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มมีนำเขียมนำนิสุงนันประเดี๋ยวดังเสียนี่เปามีป้าใหม่คือเข้าพบผีหัดถึงหอยปืนใด72ปืนปลายสุนหาคมธรรมจารได้ดีตามการเปลี่ยนปีมานี่อามาคำดีมาซ้ำดังดวนเวซี่เสียนดีดีเชนเจ้ายกเฮียดจองการเพียนึงเลินในเลินนั่นปี2000ปลายสวกตัวเลินเปลี่ยนนั่นออกมานำหือผู้ฮัดเดียนเหนือตัวผู้จีนำฮัดเดียนเหนือตัวเปียถอยกุนปลายนี่เขาพร้อมดินักนี่เทียบาเทียมแห่งกำลังฝ่ายไปการดินแนวพอต้องในบันมังหันเฮียดตกดีเป็นดี ดับตามกันก็หอมสอนว่าแจ้งได้ฮู้ปี2026ตัวเดือน1ถึงเดือน7กันก็อีกเทียมการเวียกเครื่องจักรคมปึ้งขึ้นเนื้อตั้งพอดีอีกเทียมหอยปุ้นได้หาปุ้นไปซ้ำกันโก้ฝ่ายไปซื้อขัวเขามาค่ายขวกตังพระเตียนนี่อีกเทียมหอยปืนใน17ปูนไปซ้ำโค้งขัวจกจ่ายกันกะคายกระบาดมึงอีกเทียมหอยปืนใน2ปูนไป6การสั่งเตียงวัตถุไผมึงตั้มตัวเขาเหตุการณ์กะคายตังพระเตียนนี่อำมาขามลอยตั้มเหมือนเบิ้นสานอกันใหม่เดปงนึงไหลลีปีนี้เดือน1ถึงเดือน7จองการสั่งเตียงตังลาถาตังพระเตียนเหมียนมบจองการตุกตึนคัดตินนั่นฮอดถึง4ปั้น4หอยไป6กดเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายําในกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นใดปุ้นไปเปียดจองใจตาลีฝ่ายไปตุกตึนสั่งเตียงตังลาถานี่เฮ็ดได้ตกตีเป็นดีเทบาเทียมเฮียงกันปุ่งหนึ่งวาทุกระบาดมึงตั้งคมนั่นออกมาตามไหลหูทะลังผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียนอเมริกาหนังล้วนอยู่ในว่างโดเตียมว่าปลายขำโคกูฝั่งปูยึดผวนคมเปิ้งฝ่ายไปกบปองกับพระเตียนคันกูเขาเป็นการฮัดเตียนฝ่ายไปการสักนั่นลินเจียนผู้ปากว่าไหวเจ้าปูบัน17คำออกปากหักซากร้อนชาวเซียนไหลหมั่นเว้นเตียงนิ้มตุ่นอยู่โขการราชการฝ่ายไปกูร้อนหนีได้ไก่เจ๋ไปตามลีจับเมียนการตาลีสองฝากสองใบนั่นอยู่ในเวลาบันบังหันเล่นเปียดดูก่อ17คำลาฟูโลฟูผู้บินไหวจ้างพระเตียนโอโรสส่วนเปอร์จวงกันพระเตียนญี่ปุ่นฝนตัวผู้จินผู้บินจงทุ่งพระเตียนโอโรสขึ้นถึงกูร้อนพระเตียนญี่ปุ่นฝนตัวนั่นตื่นบอกพระเตียนญี่ปุ่นกันเนะพระเตียนญี่ปุ่นใครล้วนกลุ่มพระเตียนโอโรสที่นักหนีเลี่ยงหน้าเลี่ยงตาพระเตียนญี่ปุ่นใครข่มหิ้งต่างพระเตียนอันนี้พระเตียนโอโรสตึนบอกพระเตียนญี่ปุ่นตวงหลายตัวเลียวโปตัวเลียวเตียงหัวการจูเจอจูจังพระเตียนญี่ปุ่นตวงหลายเตียงนั้นอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดดอกอ17คำพระเตียนไว้ในรวยลาอยู่เล่นห้องดอกอ24คำปัวเกิดจวงการเพียนไว้คำรับนั้นปล่อยป่าเหือผู้กุ้น6ปั้น4หอย38กุ้นตายเสียมินฟังจิวพระเตียนไฟหลีปินวัน17คำปุ้งเก่าจวนเปิ้นหนังหลวนหีปัวเกิดฟุ้นหาลงตกเลียป่าเหือนำถมนำน่องร้อยกว่องโยปังคำรับฟงหนีปัวเกิดดงร้ายพอถึงวันนั้นพระเตียนไฟลิปเป็นนี่ปลายมีจมร้ายหาหอยป้ายเปลี่ยนมันกุ้นยาโจเพียภัยขำลับเฮิ่นอยู่เฮิ่นนอนดงร้ายนี่ดูดูปองมีผู้กุ้นสาวสามกุ้นตายเสียอันนั้นสกัมผีออกนี่ปีนเขาสั้นไหมปีนตันคำผีเสียงปองนี่ผีเขาสั้นไหมก่อทึ่งที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่ได้คัดเคียงและจุดเผยเหม็นดีพาตีดภาษาตามตัวกึดปวงสีจิงพิงทรงสุจีปีทรงปันไปสอเอตโตเดินเปลี่ยนหล่อสอเช็ดคำถึงสอเปียดคำอยู่ที่ผอมชัวการกึดปวงภาษาทรงยางหันเผียวกำปะขนนักเจียออกที่ได้คัดเคียงและจุดเผยเหม็นดีพาตีภาษาตามตัวกึดปวงนี่ปินพาตีตึกปืนดัจจการแห่งพาตีเท่านั้นสื่อหนึ่งปินพาตีตินนักมาอามาคำไกลเสียขอการภาษาอันมีติต่างพระเดชทรงโกจับเมียนนันกึดตามพระเดชภาษาตามตัวกึดปวงตาเติกในปิ้นระวังหักษาพระเดชปิ้นติงหนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันที่แต่คัดเคียงตั้งกว่านำไปพบจอดระวังหักษายุดพงตั้งทรงยางอามาขามเฮ็ดกองอาญาพระเดชได้กึดตามไปแต่ตามอาญามาอามาขามไพเมืองสุภาษาได้หุ้มใจมีอำนาจเลี้ยนเปี่ยงและเล็ดทำกันถูกทำเลี้ยนเปี่ยงนั้นกำซอยไพเมืองสุภาษาปุ่งเนื่องวัตถุเปลี่ยนใกล้ข่อยอยู่เฮากินพักก็ทั้งพร้อมกันปุ่งหนึ่งพร้อมกันหังมีปิ้นดี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
2: ่อยำเมื่อสองเห่าหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรใส่จงเฮียนกันเอียวป่อยม่วนหลินเปิ้นป่อควายตังมึงเดวาเฮาฮักกันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลัง

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงสวบอกหนีโกผิอกทึ่งที่หนียินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเดาพี่น้องวงวันยาถาโกยากเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจัง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔度基地
3: 正扩大天文显示会
4: 当代时装版纳
3: 李松武神父
5: 广播涵盖更多
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
6: พี่น้องขอทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจระอาขิงตันเคขมปอกได้เขาที่ตันเคทั้งหลายได้ที่รักบีคุยหลงต้องมัดเชียงเซมินท่องจือหันหน้าได้ปักปีเต็มสุเปอร์ชินบนโบห้องไข่ชี้จินพินตันคำหนักดาเซนไว้ช่างไว้คุยห้องไข่คุยจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีตันคำหนักดาเหตุดอกรองที่ดีดักหลวงได้ลองปองการตีสร้างขนตั้งนาทาไฟนกตาดีถึงเบิ้งเบาสำไรปีนองปีนผู้มาหลงหลางลองปองเหตุเครื่องขวางเลิกฝ่ายกันในร้าติคนมิ่นดีปีเหตุดอกเครื่องขวางมาชี้โสขึ้นถึงเหงห้าปากห้าสิบก๊กเตยเย็นฮงโฮเจ้าสอนเปียงจ่าตั้งกระเทือกุนปองการสิบเบิ้งหลงนั้นวันป้าเฮออาเมีย38ปุ่นห้าเหงสองปากโกเสวได้ส่งเงินดำเติมมาจินตงเสียนจอมเปียงหลักโคโซเองเบิ้งฟิ่งเปียงโอปาเตกับปองการเหตุเด่นปองกึมข่มกูเฮออ้องจุดตันเสาดีเติมมาปีได้เดินเดินถึงเดินเจ็ดอกฉากุนเบิ้งนักตึงเก่าปองเหตุได้ดิ่มวนซ้ำคักเบกากันหน้าจ้าจ้ากุนปองการโตรอกตีนักตึงเก่าหมอกว่าข่มกูเอิงตีหิมหวมเช่าเสียนในดิ่มเตดิ่มวนในทุกคู่ลองดีตั้งงามกูป่ากูฝ่ายย้ำในเจ้าฮับถ่อมเขาจะตั้งเบิกจะได้中共中央人大常委会等等国务院农政系等等中央军委不能别带十七万港人如人民大会堂文部公开会容当晚普邦专让黑客巴克斯主义普邦干黑客不参改制革命各邦干忙部各邦干拉色各邦干斗落等ผู้ปองการคึกคักวันหูได้ดีเสวยจู้หยี่มีที่แปลกตึงทรงโก้เชียงเจมินท่งจือหันหน้าได้ปักปีเต็มจงกงจงรางจงสู้จีจู้สีเหลือตึงกาจงรางจินไว้จู้สีสีจินพินต้านคำหลักลาดจับจะหอยต้องมัดกี้จู้ใจคึกเชียงเจมินท่งจือจู้จ้าฝึกเห็นจะหูคึกคำเชียงเจมินท่งจือสู้ต้อนตั้งตั้งกุนเบิ้งกว่ามิวตั้งตึงเอาละการเสวยจู้ยี่มีที่แปลกตั้งทรงโก้ต้องโทกะกันหน้าเจอเมื่อเดินแปดได้สิบเจ็ดวันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยจู้จ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีต้านคำหลักหลาเหตุดอกรองชี้ดีดักดวงในชอนบอกฝึกเห็นนายเวินเจียนขุยเลิศจงรังซื้อจับซาจู่ในที่ดอกรองปองจอมอาถังเลิศเซินเฮาต้องถ่อมรองไข่หมอกลูกกูป้ากูล่าปองมิล่ากันเลยตังแหงๆหึงปองร้องข่มกูให้ละตั้งเข้าลำได้ปัดเปะล่ากันเลยตังเสียวล่ากันเลยปุกฝงจุมดุมเจอไรเซินไว้สู้จีวางดินทิ้งปองคายขุยเมื่อเดินเปียดได้สิบเจ็ดวันการคดอึ้งรอยเกาลี่กงซานอันขนตั้งนาทาไฟนกตาดีถึงเบิ้งเมาตีไปโจ้รันสามได้เป็นองเป็นผู้หลงหลังหูอึ้งรอยลูกเห็มมันคดฉีกเข้ากะตั้งหูอึ้งลอยลูกเดือมันโคตรตกกะสำดัดสมาโคตรจอมตั้งอึ้งลอยลำเข่าดึงใดผู้โคตรพอกกันตั้งอึ้งลอยอยู่เลยมันลูกสองป้าโคตรบ้าชู้กันอันผู้โคตรบ้าสิบเอ็ดปีใดผู้อยู่เลยอึ้งลอยตั้งดึกจิตปากหกสิบห้ามีใดโคตรพอกกันมาหื้อจำมาปองเหตุละกันหลายป้าหลายฝ่ายภายเพ้อโคตรพอกอึ้งลอยเหตุดอกรองดีมันมาลองจำได้เป็นผู้เบิ่งใน ดีเปียออกลองตีสร้างขนตั้งนาทาไฟป่าวันตกไปจันตีแล้วตึงกาเฮาขี้ปวดได้รองจับตั้งรักแล้วพุ่นตีป่าจังจังหือหิดนั่นเปิงเดิงเขาสอนปีได้มาลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันไฮราตีเว้งขนมิ่นได้ดิ่มวุ้นคักเบ่มาล่ากันมันเหตุได้ดีเติมมาเจอเมื่อสองหิงปลายสาวาปีลองปองเหตุครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันไฮราตีขนมิ่นเหตุดอกครึ่งขวางมาจี้โสขึ้นถึงเหงห้าปาก50กกตีเย็นอยู่ตั้งเซินเป็นดำสีเปิ่นนั้นเขาสอนปีได้มาห้องโคเจ้าจู่จ้าปองช้อมครึ่งออกว่างที่ปื้อเจ้าไว้เจอสอนเปียงจ่าเห็ดบูดินบูต่อมที่เจียนซุยเห็ดครึ่งกินตั้งเยี่ยมกูเชี่ยวมีเจียนมิวมีตีเปียกซื้อได้10เปิ่งหลงปอนปาเฮออาเมีย38บุญ5เหง2ปากโกให้กาปองเห็ดล่ากันดีๆถึงตีปองเห็ดล่ากันซื้อได้เหยาตั้งหลงเซลได้โสขึ้นถึง58กกเตเข้าเหงปากบุญเย็นเขาสอนปีได้มาจินตงเฉียนตีวิงพูเออจอมหลังฟิ่งเปียงอปาเตมาปองการข่มกูเห็ดจอมปองจอมเปียงจากโคโซหอมิดหอมปองล่าการโตกันในเฮืออาเมียเชียนมิเจอโคกะข่มกูอังสู่ตันเซาสำเฮอฟิ่งเปียงอปาเตมาหมักตินดองเห็ดตั้งปองเฉยไรเห็ดแดนปองกึมดองข่มกูอังสู่ตันเซาป่าวันตกไปจันตีมึงจินนันเฮาดองข่มกูต้นเล็บโตเยตั้งดองคากไปล่าการตีจินตงจำได้เป็นองเป็นผู้ยามในตั้งเสียนลงไม่ลงตวกสารโจและรีปักใจ42ไปต่อง5ป้องสู่ตันเซาดีเข้มจะได้ดันถัดกันเปียดปีเป็นเหตุได้ดีดันลูกเดินไล่หุบไปดันได้หูมือสองหิงปลายเศร้า6ปีเดินนึงถึงเดิน7ตั้งเติงการจักบิ้วหิดจากป้องหลงในโซเล่สูงเงินดำตื้อมาและรีปักใจ5ไป3โซปองการเสียหายครึ่งของกลุ่นคู่เข้าตึงออกเติงตั้งหลงดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปักเลย17ไป3เนื้อปานเบิ้งใส่สู่ตื้อเงินซื้อครึ่งของกุ่นคู่จือเลยตั้งหลงสู่มันดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปักเลย2ไป6อกจ่ากุนเบิ้งตึงกาป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นซ้ำเห็ดได้ดีเติมมาเจอจอมหนังไข่หมอกสงทงตึงมีดีการถือล้างผู้สมันปนในสุรสื่อเจ้ามีที่นั่นว่าผู้ที่เฮ่อฝ่ายป้องกันล่าศึกตีตึงมีดีการตั้งเติงขันโก้พุ่มกันเดียนไล่ศึกได้ย้อมปองเห็ดหน้ากันมันคนไข่หมอกอาจ้องตู่ลวกตีระตึงเกาดิ้นเจียนเมื่อเดินเปียดได้17วันบอกว่าหุ่มกูอึ่งตีหิมหอมตึงเช่าเชียนดิ่มตีดิ่มวุ้นเต้าโทรองกุมปองบางบูอาเก้ปวดรองตังถกโครองนี้ตังงามกูป้ากูฝ่ายได้ตู่ถึงเมื่อเดินเปียดได้17วันตึงไว้โดยจุ่ยดาอยู่เมื่อเดินหกได้24วันปู่เป็นเพียงสันดักแห้งเฮเดอร์ก้นตายกะไรผู้คิดถึง6เหง4ปาก38โกฝ่ายให้ฟังเพคเห็นตีตั้งไฟดีปินเปิ้นเป็ดได้17วันบอกว่าวงในก็เปิดถัดกันตกฝนหลงเฮเดอร์ปู่เป็นพี่ดำดุบดำร้องตั้งพี่รอยกันรอยถูกเจอไรตู่ถึงวันนั้นตั้งไฟดีปินตั้งเติงปู่มีกุน5ปากไปเป็ดบุญโกพบเจ้าเพคเห็นเฮือนยีเจอไรดูเดี๋ยวกะหลำจอมหนังฮุบบ่ายถัดกันหลายวันใดก็เปื้อตกฝนหลงผู้เหตุเออกุนตึงไฟดีปินใต้กะเสาสามโกอันเจมเคยต้านใครได้เป็นขอสตั้งมาเป็นผู้เสริมต้านใคร
8: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจมาอามิวปัดฟันต่านเฮินเดียวอยู่เขาตั้งมาหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
6: เมื่อสองหิงไปเศร้าห้าปีเลื่อนสีได้เศร้าเปียดวันชี้จินพินจงสู้จีรู้ย้ำห่มจมจงคว้าเช่นโก้จงกงหุยตีตั้งได้ปักปีเต็มจิมหุยหลงร่องรู้สังสู้ผูกัดปองการตั้งผู้หางเริงเหตุการณ์ได้ดีตั้งตึงต้านคำนั้นชี้ออกหนูจังขำคากเบย์ร้องเข้าใจเอาก้นเบิ้งเหตุดีดักผ่านปองอ้องเหตุล่าการตั้งรองปองการบิ้วดีได้เต้าโทเหตุดีร้องขาโจล่าการเหตุจอมรองปองการเปียงจ่าตั้งกัดผ่านปองรองเบิร์ดจะได้มาเมียงกายังมันเฮือก้นการดำไหลตั้งอาเมียเหตุการณ์นั้นได้ปิวจ่าสาใจตั้งมีรองจำได้ดำมาเจอเ
7: ฉียงกวางจวงจวงทวงเจอปองโคเ
9: ฉียงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
7: 请看晚晚孤单版人性，
5: 请看晚晚孤单版人性。
6: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจุดละอาขิงปอกได้เขาขำหมักเดิมเบิงขำเจิงมาปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมเชียงฮับถ่อมขำหมักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองเบิกได้

0: วังปู่พวกได้ปล่อยเมียนเอาสู้ต้องหือพี่รองฮอกเขาตั้งหลายอยู่ดีซ้ำสา
1: 云南先生 boys 马空是八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boy 是马空是八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
3: 是噶么的阿空多么能尼，那啷那是噶了中东尼个，江浙闽闽柔么是八爱，那咱宁平爱点配多么是木格罗爱是碰个吧，不应个去帮爱铁破碰塞。สีจิ้นพินอาจจะมงกาโคจนไอชิกามงโตรับโตถึงเรื่องมงกันรับโตสพองพอพองนาตรงคงมุมดูสีจิ้นพินอาอาจจะมงกาเทะบุจนมุดโดนมิจฉาสัญญีแพ้อาจอมชาจอมชินไลชิกาตาลีกวนนาช่วยดีดูไอมิท่าลำโกมเดียนมูทากระบะไอรถจัดลำลูลาใส่ง่ายชิกาคุยมีมิวนาแค่มกโลชโปรดงแรกโลจังลำและยังมีนาโลชโปรมนุษย์พังโกยังดีขิงมีมงาจามงาชิดูลูใส่ง่ายชิกาจินตงกังวังนี้พงดังผาจิสจำอุบดีดาราก่อนขังลำและข้อมกาคูงกุนจนนามานางกันราวนิชกุมชิงังสกังขัดว่าไอชิกาตานิสตาลง่ายกว่านาสตาสิญละมันทาอันเถียมงตานมงจึงชาจาสกันมาสาโกเกรเนคูเรนนานานไอกระจาไอมกาเตียซึ่งคาดว่าจัดว่าไอมสาคูระง่าไอง่ายชิกาชิกาที่ตั้งว่าแต่พังลินี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่ายหลักแสนชิกาเถียมขนเงินไปบังตันนายาลูเดียชิกาที่ตั้งพังวาสนามีว่ามงตานสุพรรณบดีมงแต่มงจึงฉากสารับโตถึงเกรมงกุนรับโตมงอาหมูกุนดับมงแต่มงมสาปองบันรับโตกินโจเพียงมงรับโตนี้นั่นเธอใช้สิ่งยาจุพอดมงจึงฉากสปองถึงนุกบาโกคือปองไอเทสปองกบาพบพงนาคือคำไอมาคือซึมสามชาคือคำไอสุกตาอาตังกุมลามชามงมสามชาเทียนผาจิมชาไม่การมาเติมแขมชามีว่ามงแต่หลักสังเลยย้องรองไอเชยหุยจู้ยี่พงถึงรามซาคือคำหนึ่งสามกามาทับกระจาไอไวอ้อนมชาจังเจอมินซาบราไออาเตียนอาจารย์ยิงพริ้งไออาเตียนแพตัวมัสัตมุกโลไอมีว่ามงแต่สุพรรณบดีตรงคงมุมตู่มงแต่ถึงยังอุบกึ่งโจเพียงมุรับโตถึงยังอุบสีจิมพินอาจังมงกาโคจนในชลัยจนที่ถึงตัดไอจังเจอมินมิดรุมอาคือคำกามแพมิดดุมจังเจอมินมิดรุมอาโจทุมไอประเลียมยี่แพส่งจุ่มจอมเชนลาปาจีติงมงแตนติงนาอามิวชามงจึงชานียองมีว่ามงแตนหลักสันเลยจ้องรองไอเชยหุยจุยพงชิงรามสามกามแพมตุนนาชองลำเตียทุสิชังวาลูคราองคุณโจตัดราไองาไอสตามสันเทศสิญญาชนีมงโตรับโตถึงเรื่องมงคุณรับโตสปองพอพงนาตรงคมมุมตุสิจิมพินอาอาจังมงกาเทมจุนมตุนมีจิสันยีแพอาจอมชาจอมเชนลากึ่งโจเสียงอังนุ่งไหลกาจะพองมีจะสัตย์นี้ทอนชนาเชนลาเรนนายูนามุงตัวนากลัวชุดมีดูลำนี้ส่วนโปรตัดคุ้มซุปไอคูแต่ราชาไอคูปาดีกว่าครั้งตั้งชนาลำนี้มาตัดลายีสุนเขาหน้ามกบกาเทะลูช้าในมามุนนี้ลำปาดีจอมมูปงลีชวามชาพงมุสุมูปงลีเรนีแพจอมตุปองยูเรมาไอมุงตัวรับตัวมุมตัววังยิงจะพองสาจูจูมูไอสตามจันทร์เทศสิญญาธาตาลีสุรีวันเลงไหลลำโกนาเกาหลีปุ่มปุ่มคู่กตาไหลลำทูมเดียนไอหมูธาอาชักไออาจุนสีหลุลาเสถียรเรนปุ่มคู่กตาไหลลำโกนาอิงแคมคนเทนับบัตรง่ายจ่าลำคนอาราชาดีทูชังวาไอลำแพมาตัวจะครั้งตัดลุนนาแล้วข้องมกามันครุมไรทูมเดียนไอหมูอาเดียนฉลองง่ายยิงกลัวไอพังกากตานามีตาสิญญาจากรุษมงาทรงไอชาโกว่าครุ่มคัดเสถียรเรนพังเดียมกาลำล้มโลคูอาราชาดีทูมเดียนปุ่มคู่กตาไหลลำเราเราถูกครั้งตัดนามาตูงางกางไอมเปิดกระจาเตียตอนดูใส่อาชุนสินแต่ดูละไอลำก่ออันเถียมุงดานสินดาตึงตะวันแรงลำโกมเตียนหมูถามุงการจริงไกรกลัวอยากไอหมูยิ่งงำละไงไปยันจังก็ไอลำเพสตันตันลุงไอแต่สมรันหญิงรออย่างคุ้มมีมิวนาไข่มุกโลชโปรหลงไรกลัวละจังกลัวโปรมกำก่อเกรนไอก่อรอจัดไอคุ้มเร่นนามปวดโกมตุ้นนาชิงงางชกังล้าลูใส่เขียนของไอ้คุ้มงานยิงคุ้มมีมิวนาแค่มุกโลชโปรดงไรกลัวลจังกลัวโลชโปรมนูโกยังกะดีขิงมีมงาจามงาชิดุนนามุงโตติงนาชองคังโกอังลุงาไอแต่จำรายยิงรอยังหงโหมตุมุงโตนี่โกตุกุสุกงจะลำแพะตามซอกเรนนาเจนช่วยชุมไรกลมชาโกโชมีเสียงกลัวสระเรหลักสามิงกจามกามปงลีชีแพะอาจอมชาสปันชลาตัดเรนนาเมื่อชามไรเซมซุมมวลมิซาเขียงมังงาและข้องสาจันแพชักขวานอาจอมชาภายตอนชงวนลูเรนนาตำลาลูไอปงลีสไปรตรงคงจะผ่านโกยังกะดีมังงาชิมซัดริจคูวามีดูลุงาไอแต่จำรายยิงรอยังผัวมิวจินตงกังวังนี่โก พงตังพาชิสจำอุปดิดรากวังขังลำลูกคอมกาคุณมุนโจตัดเรนนาชวามชานีมานางกันรามกอมกาไอยุทธสัตลำชุดมชพลังตัดเรนนาตรามสัตลำเทอมิวมิวเรไลสัตญีเพจะทุกตัดเรนนาอยู่นามุงโตสนาตึงตามกามานางกันราวันนี้ชกุมเพชงางชกังตัดเรนนาอามิวซูโลตูครงจะใครมกอมกาเทสมีคราลำง่าไอตั้งมาตั้งโจไอคูจึงคาดรจัดไอจินต้องกังวังกอมเตียนตัดลูคราชกุดขัดวางาไอยาเดียวว่าดูยังกังวังติงทะนานำมาลิงตูมกับไอจพังโกทำนาจานาสิงห์ชิลคองก็ถกกมายมงาดูมานางกันรามซาจพังโกมุดมันหน่วยมัดจัดหญิงตั้งกระจาไออาจังโกเรงาไอถ้าตอนนี้จพังก้นนาอยู่ยังเชียงละคองไอคนกรุ่นหญิงสตาร์ละง่ายก้นนาสตาร์สิงห์ละมันท่ามุ่งแต่ติงนาครั้งกับบาไอจากมุมกามรถจัดจพังโกมันยังรอเดียนัดพันท่าทำนาจานา

0: 낙통숨로짠롱래매간디나미리상와두스프로타다에동콩츠판고문닝로디나츠판타탐자나시스닉통숨로짠펑승라랑스점부가롱래티탐장세도동콩츠판고로디나츠판타탐자나르콩터크로짠나몽징샤자스감사고그네고렌나난아이그자아이엠가디증카카드와아이엠사쿠랭하아이但你是大龙海关那是大新人的曼塔蒙丹丁那米塔兰是军团的苏干塔在帮他在阿兰根普罗之盘过演个地清木里木里在古顿那门营绕点那之盘塔他们的家那能爱个同不在若战那爱米塔兰公电兰塔让他帮爱兰尼塔阿久个家摩伦那是让米安在苏干碰生那增开若战那么多滚个把把你的路那爱是卡关那摩路爱อเมริกามุ่งแต่งกุมสามกามเทลังผู้นั่นแต่ละบรันทาตานุสุงกันปนาทาไลกาสบรันนาจุนไอชิโกมุ่งกบดับนิเพออเมริกามุ่งแต่งเทตึงตะโกริยามุ่งแต่งนี้เพียงกุนจอมพยาตันไอครั้งหนึ่งบางเพอเกรชย้อมก้อนาคูพิจารณาใส่งาไอมุ่งแต่งมากามตุ้มไข่ตับกาจอยมาชาลิงเจนนั่นเพอสิสิญญาชนิจุนไอตึงตรงโกริยาจินลุมจิมราสิมซาลูครามกบมกาจินลมังคังเพมงมสาคูยันลจังลาลูคราทูชุมครดวาไอลำโกมกาลำชกุญญาอาจิวอาราเททุกขอไองาไอแต่ชานาเตียนสตามจันทเวชสิญญาชนิวาดูยังวินุยรุลามุงดันทาสตาครูทเวคุมริยาชนินานังนอนกบาอามจวสิมาเตมชาจพังโกชิงกรุมลิจาสมชิมซาดูไซฟิลิปปินส์มงตันจารำต่อพังจินยำต่อพังเขียนไว้มุดดับนี้นั่นเธอสิสิญญาชนีตั้งชนะตัดไอนั่นแต่ละบรันมุดดับหน่วยมรังกบาทูไอเทมรังกบาอัมจวบินพลูไอคาโมรูชุนกำจีรู้เรจินยำนี้อัมจวบแต่ชนีว่าตัวยังฟิลิปปินส์มงตันติงท่าจินยำครัวไอมิชาจพังโกไว้มงามวนมุดจัดตูรถทำไอก็กับเรนี้เทียนบัดงาไอสุยานีถาตัวในจุพันก้นนาอยู่ยังแต่จุมรายะระวายังมรังกบาอามจวฟิลิปปินส์มุงตันติงทามชายมรายคุณผสมสิมัดงาไอชิกามตัดงาคมหนมนางนี้แต่หลังนาชิกาโกองไม่ก้นนาและจังสเปย์ดันเฮเร่มุดุนนาดิ้งยี่มีสิจิมพินากาตัวมีชินละงวยหลักสันชิกาไปบังดันนา
1: ลิจิสันนันชินละเทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจุมลำละมอนันทะเราจอมสกุล
2: ดนี้มีสิจินพินากาโดมีสินลาทิ้งละคงเอ๋ยสมสมเนียงสตาสิละคงคุ้มสมยาสินีตรงคงมุมดูสิจินพินกันจวกทองทอนปงลีจะพองทะมงกาข้อจุนในสิเลยมุดนสิบร้อไอพามจวกกูดิงสามเพมงดออุเพลิกุนสงุนไอไรละจมก็ชาสกุนานียองสมัครครัดวันนาในมัมขยายองุ่นเข้มจริงไองุ่นตุสไลไองุ่นนี้สดลั่นนาครักชาเข้าหน้าแพ้มกบลูนามตูเรเฉยๆลออันเถียปูกาสุยาในมัมลำกรากโลไอมีองุ่นมกบยาในมัมไขมดงไอมงโตเถียกันวังนี้แพ้จากุมโชกบาจูไอลำกโลชจันนาในมัมไขมดงไอชานานีอาอายุอารากบาจูไอจะพงครั้งคุ้มซุปยาครัดว่าในมัมไข่มดงไอเกินวางไข่มูลำแพะมดงไอลำทาอายุมูลูจึงคารจัดลูในมัมกราวโลไข่ไอนี้แพะกราวซุ่มชงุนไอลำไม่กลัวไองาไอ
3: มุขังมวยเทียมีปุ้มมีอยากลำฉลาดฉบรายานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชิกามตัดงาไอครบนัวพูนเอานี่คำจางงามนี่ไงก็องไม่เร่มุขันมงุยสบอยอาเดียนไปดูระไอแต่หลังนะมุขันมงุยสบอยอาเดียนท่าไงที่นางก้อนนะระสวงไอมาตัดเปียวตุ้มไอสมโซสมระลำเทียงไอมุขันมงุยนี้มโนมนางนี้มงมเรศชารำตัดนาเรื่องงุ่นนะฟังได้เรื่องช่องนั้นเอยุ่งมีสตางมรันเสียงโนอาโซมิดงาชระงวยขันมงุยช่องต้องตัดทางว

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正扩大天文显示会，
4: 当代时尚文化，
5: 李松武神父，
6: 广播涵盖更多，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿行怀感戴。
8: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿行怀感戴。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
8: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 比如我和等来有六杀，如果阿庆等来还没报来，好地等来等来的地特别。身为黄埔当多的当黑巴特来，马开会共等跟。ยินานเซนจูจาโตโทลงปองการผ่านสร้างตั้งหน้าการเนื้อเชวิงโฮมนิวคักเบมาเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดกุนคู่เข้าตึงออกตึงอันต่างลาท้าไฟลุกตึงจงกู้ถึงเบิ้งเราเลยตั้งหลงชี้โสปนตื้อสองปากกุ๊กตีเย็นยินานเซนห้องอ่องปองการดีเยี่ยมเจอเปิ้นมาไขหมกอาจ้วงมีได้ดีดำสีเปิ้น50หื้นนั้นมากุมต้านกันดิ้นช่างเยี่ยมหันพงขาหินผาจันจำในผมมีเสียงสองปากเสาปีดันถูดินเม็ดดำเนื้อดินเนื้อเสียนเหงบูดันปุ๊เซลได้ยาวเนื้อตึงเกาตีตีสร้างขนตั้งกาอันให้ปืนหูกากระดีเยี่ยมในหกบุญหนักตึงทรงโก้มึงลาวมึงบานมึงไทยหุ่มกันกาหรือขี้ดำมือกงคู่ใดเจ้าชะลากันดำปาก68ปอกย้ำในเจ้าพับถ่อมเขาสาตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเปียดได้18วันเซนไว้อยู่คุณมินห้องผู้ต่างตัวเลิกตั้งคักป้าเตอร์มาคายขุยกุมต้านกันจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชิจินพินเหตุปองรองซื้อเสียงตีสร้างหน้ากันเลิกตั้งตั้งชิจินพินจงสู้จีอยู่มือเดินจิตได้วันเดิงต้านคำดักลาดันหนูเทียบปองจอมรองขับอันเซนไว้ดามสิบเอ็ดปาดห้องคายเช่นขุยดามสิบปอกได้ตรงถ่อมอาทางผู้ต่างตัวลุกอ่องปองการตั้งฝ่ายการคักป้าเตอร์มาเจอกาชันจ้าขุยหลงเลิกตั้งดามสาวปอกดันต้องถามผู้ตังตัวเลยตังขักป้าเตอร์ตั้งตังยันการปู่ซื้อสู่ขักป้าเตอร์กวงกูตีป้องเหตุได้การนั้นเซินไว้ซูจีวางดินทิ้งปองใครขุยเอกซ้ำตันคำสุดเลยขุยดันผู้ตังโตเกาเตอร์จงสร้างกุยไม่เฉียนเชี่ยวขวางลีลารู้เสื้อเขา16โกอ่อนอ่อนเดินเดินตันคำวางดินอยู่ซ้ำตันคำนั้นจีออกหมายยังกำจอยได้การเลยตั้งบันเกลียนเดียนลาสี

0: 习近平总书记如来回公单屋家班本黑北好大干哈比南西巴郎老生老七老文皇人但他们之外大干屋家班本黑北好大干哈比南西巴郎路不弄的路不弄的大干不安เอาดองเฮออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักบีได้อามาขามเฮอดองจำสาวกุนเบิงสร้างพอมมาดิมวุ้นเต้าโทพรมกันมักบีดีเป็น
1: นิกปมไหลขามบนปุกเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขามบนปุกเสียนซ้ำ
1: ดิเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: ดิเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหดได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตัวได้กวางผู้ได้ดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเมื่อเจ้าเจ้าเดินขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมียกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหื้อปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮ่อปุ้นตีปากคงกลนได้หันเลี้ยงกูจำไหนขนเดินต้านตัวเมียมันดังวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเก่ากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาก้นเดือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำเฮาเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข์กะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบอร์กะกำเดิงเบอร์ป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเบอร์บาดันเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังกันเห็นกังตุยเบอร์บาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนยามใดพ้องบาเบิ้งเห็นกั้งฝักเยี่ยมดังบันดังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็อวกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมตังวันนะ

八代三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人南包当南红是带过地间当横当糟，都不搬马来土来大啊！米浪当表来过，但莫开地间是省真省过多来户。มีบวกหนึ่งโปอู้เมโลดําเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันล้าจู่ลุ้มซ้ำเป่ามาเพอเพอจ้างหลวงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดําเบามาขำหัดไซตายกะโปอู้เมโลดําเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่โปอู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอโปอู้เมอู้ดำคงป้า

0: 不同的语言传递同一个声音，云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。
1: 家国时事。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正扩大天文显示会，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木师傅，
6: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放坏声阿苗跟孟金南，咱那边阿静坏感呆。
8: 放坏声阿苗跟孟金南，咱那边阿静坏感呆。
7: 飞离皮膜破口孤显流，
8: 飞离皮膜破口孤显流。
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดแล้วอาขิงตั้งเคยคำบอกเลยเขาติดตั้งเคยตั้งหลายได้ติดดักบีเซนไว้ห้องผู้ตั้งตัวเลยตั้งขักป้าเตอร์เลยมาขายขุยกุมตั้งกันยินานเซนโจจาโตโทลงปองการผ่านสร้างตั้งหน้าการเลือกเชวิงโฮมดิวคักเบี่ยมาเมื่อเดินดึงถึงเดินเจ็ดกุนคู่เข้าตึงออกตึงอันต่างลาท้าไฟลุกตึงจงกู้ถึงเบิ้งเราเลยตั้งหลงชี้โสปนตื้อสองปากกุ๊กตีเย็นยินานเซนห้องอ่องปองการดีเยี่ยมเจอเปิ้นมาไข่หมกอาจ้วงมีได้ดีดำสีเปิ้น50หึนนั้นมากุมต้านกันดิ้นช้างเยี่ยมหันพงขาหินผาสันซ้ำในปูมีเสียงสองปากเสาปีดันถูดินเบ็ดดำเนื้อดินเนื้อเสียนเหงบูดันปูเซลได้ยาวเนื้อตึงเกาตีตีสร้างขนตั้งกาอันให้ปืนหูกากระดีเยี่ยมในหกบุญหนักตึงจงโก้มึงลาวมึงบานมึงไทยหุ่มกันกะหรือขี้ดำมือกงคู่ใดเจ้าชรากันดำปาก68ปอกล้ำในเจ้าฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเปียดได้18วันเซนไว้อยู่คนมิ่นห้องผู้ต่างตัวเลิกตั้งขักป้าเตอร์มาขายขุยกุมต้านกันจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชิจินพินเหตุปองรองซื้อเสียงตีสร้างหน้ากันเลิกตั้งตั้งชิจินพินจงสู้จีอยู่มือเดินจีได้วันเดิงต้านคำดักลาดันหนูเทียบปองจอมรองขับอันเซินไว้ดามสิบเอ็ดปาดห้องขายเช่นขุยดามสิบปอกได้ตรงถ่อมอาทางผู้ต่างตัวลุกอ่องปองการตั้งฝ่ายการขักป้าเตอร์มาเจอกาชานจ้าขุยหลงเลิกตั้งดามสาวปอกดันต้องถามผู้ตังตัวเลยตังขักป้าเตอร์ตังตังยันการผู้ซื้อสู่ขักป้าเตอร์กว้างกูตีป้องเหตุได้การนั้นเซินไว้สู้จีวางดินทิ้งปองใครขุยเอกซ้ำตันคำสู้เลยขุยดันผู้ตังโตเกาเตอร์ร่งสร้างกุยไม่เฉียนเชียวขวางนิรารู้ซื้อเขา16โกอ่อนอ่อนเดินเดินตันคำวางดินสู้ซ้ำตันคำนั้นจีออกหมายยังกำจอยได้การเลยตังบันเกลียนเดียนลาสีเปิ้นนั้นเป็นสู่ขักป้าเตอร์ได้อันเป็นผู้ตังตัวเลิกตังในอีหวังตั้งหลายอยู่ขักป้าเตอร์ป้องเหตุดีหางจึงตั้งเย็นอ้อนหูป้องกันในเอาล่าการปกดมเลิกตั้งเจียวเออดันดูเทียบดีเปิงเปิงเอารองตั้งซื้ออาเมียจับเชิดดันกี่ปวดดีกูเมียวเมียวเหตุดีผู้จามปองรองตั้งตีมันเหตุดีรองโดลาล่ากันเลิกตั้งตั้งอาเมียไรเขาสอนไปได้มานึกเส้นเฮาจูจ้าเต้าทูลงปองการผ่านสร้างตั้งด่าการนึกชีวิงหุ่มดิวคักเบี่ยมาจอมหนังรองที่ตั้งบ้านอ่องที่ผู้เจ้าเหตุดีรองปองการผ่านสร้างที่รักตีปองเถาเปียงการผ่านสร้างขึ้นกับขึ้นปานบิ้วมิตีเปียกตั้งเหตุได้ดีดันลูกสงเปียงจากปองการผ่านสร้างตั้งรองปองเหตุด่าการนึกชีวิงลำในตั้งเส้นอ่องปองการปากเสาสองหลังอ่องปองการมันสานโซ่หลังดินตั้งตึงดีปากดึงในการผ่านสร้างเหรอกขึ้นขวางเสือได้โสจานโจ้ตั้งเซินเสือได้ดันระดีปากเสาขึ้นเหนือก้นขาโจ้ละการจานโจ้ระดีปากได้30ปูเป็นหมาเฮียงกำจอยเฮือละการเนื้อจีวิ้งคักบีไผ่พึ่งมาดันก้นหมายข่าวลูกคนเม่นคล้ายก่อนนั้นในหูเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดกุนคู่เข้าตึงออกตึงเจอต่างนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงบึงเราเลยจี้โสสองปากไปดึงกุ๊กเตะเห็นบนเย็นดำสีปีกายหุ่มย้ำเลือดดีปากได้เสาเก่าไปเก่าวงในฝ่ายป้องกันดิกไลวีจ่าตั้งกันดียิ้มยินานเซน ตัวอ่างเหตุการณ์ได้เยี่ยมตั้งเซนซื้อปืนมาใครบอกอาจ้วงมีได้ดีดำสีปืน50หลังดันใครบอกรองตังมันลูกปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดตั้งเซนรองป้องการได้เยี่ยมตั้งรองเช็ดเยี่ยมปืนมาใครบอกอาจ้วงมีได้ดีดันมาเยี่ยมตัวปืนมาใครบอกซื้อที่ดักได้เป็นชนต้านรองเพชรรองพังหางควายรับปืนออกกะได้เยี่ยมแทนหางควายไรขวัญตั้งได้เยี่ยมกาตินดีเยี่ยมมาเฮกันเฮือเปิ้นซื้อเครื่องขวางรองอ่อนเปิ้นดีเยี่ยมมิดได้ดีรองขึ้นฝงดีเยี่ยมตั้งรองเอาสูงเงินขึ้นเฮือกันซื้อได้วงใดว่องขึงปองดิก่อนได้หึงตีจินานเซนตั้งคงฝึกด้านชินสฟันตาโซกากันมาเสียนว่องที่พงขาหินผาบ้านก่อนนั้นไก่ดองเตี่ยวชาตั้งเจ็ดเยี่ยมอยู่ปีเลอร์เข้าออกบ้านพวกโหตีร่วงพงขาหินผาหลังในเจ้าผู้ได้ปินปีเลอร์ขาดันถึงตีกาเจ็ดเยี่ยมเหมียผู้ได้พงขาหินผาหลังได้ยันย้ำในปุ้มีเสียงสองปากเสาปีโตถึงเบอร์เดินเปียดได้13วันว่องปองการเข้าตึงออกตึงคู่เข้าเข้าอ่านปีได้มีโกนเข้าตึงออกตึงในปุ้นตื้อสีปากบุญโกลำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปากในห้าไปสองสี่อันแล้วดีวันเข้าออกลำสีเปิ่นนั้นขึ้นถึงสองบุญสามเหงโกคนเข้าถึงออกถึงนั้นอยู่ร้อยจีนานเซินเป็นดำสีเปิ่นนั้นจำในถูดินเม็ดดำรื้อตื้ออันเสียงดินเอื้อเสียนตีเวียงผู้เห็นบูดันผู้เสือได้ยาวอยู่ร้อยหูให้ห่างดาดันมีคนมั่งป้องกันไว้ดำหลายปีใดตื้ออันเสียงซ้อมหนังอ่องที่ผู้เจ้ามาป้องกันเต้าโทอยู่ร้อยสวนซ้อมเข้าฟาดันซ้อมถูดินเม็ดดำในจ้อมกาเหตุได้อ่องซ้อมดีตีสู้ได้ครึ่งซ่อมสองมิวได้จอมหนังได้หูปีได้ถูดินเบ็ดดำตีตื้ออันเชียงตั้งหลวงโป้ซ่อมในกาเหงปากสามสิบบูวันป้าเฮือหุ่นคนให้คนน้า49เฮือนมาป้องการซ่อมปุกครึ่งซ่อมครึ่งปุกมิวมีตีเปียกได้ในข้ากลางกะเจอฝ่ายทิ้งก้อนการโต้ต่างเลิกตึงกาวงในจินฟ้าออกเปียงจ่าป้องการตีตีสร้างขนตั้งกาเฮือเปิ้นหูกาหลียิ้มในตั้งหลงตีตีสร้างขนตั้งมันตั้งเจ้ามีหกบุญรักเบื้อเดินเปียดได้สิบจิตวันกลางเหลือเก้าราดีหื้อปองการตีตั้งจงโก้สองดำนกตาหื้อชิงหาสิบสองปันลาตียินานเซินหัวออกกะหื้อปองการเบิ้งเล่าลูกตาหื้อมึงโบหัวออกบาหื้อปองการเบิ้งบานลูกตาหื้อหวานปุงหัวออกบาลองอันตั้งจงโก้เบิ้งเล่าเบิ้งบานเบิ้งไทยร้อยคิดไม่กงโค่ป้องเหตุดองเชสซาร่าการดามปัก68ปอกเลยที่ป้องเหตุด่ากันมันอันเจมไก่ต้านใครใดเป็นข่าวสตังเมอร์เป็นผู้เสนอต้านใคร
9: เปิดเห็นผู้ดองเข้าใจเมอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเมอร์ห่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
7: เบอร์สองหิงปลาย25ปีเดินสีได้30วันชี้จินพินจงสูจีจุเลขุยกุมตันอกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลิศเซินเลิศชีเลิศเวียงควางเดิงต้านคำดันชี้ออกตากันอกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังดมดงดึมดองปองเห็ดด่าการเบืออ่อนเอาดองเฮออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักเบได้อามาขามเฮือร้องจำเจ้ากุนเบิ้งสร้างพอมมาดิมวุ้นเต้าโทพมกันมักบีดีเป็น
10: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
11: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
10: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
11: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
12: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เขาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เขาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเขาตัวละกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาป้องกันว่าหาตีหื้อปั่นกันกลับไปกลางพันเอกกลางขึ้น ตวงเฮาปุ้นตีปากคงกุนได้หันแดงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาก้นหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาอายเพิ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่าบีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้งกะกำเดิงเบิ้งป้าจับตัวพ้องว่าก้นเหลือดินเบิ้งเห็นโหเยี่ยมตุ้ยเบิ้งบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายานางพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปื่อไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรัดรัดส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็อวกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมหลังวันหนัก

八代三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人南包当南红系带过离间当横当糟，都不搬马来土来大哦。米浪当表来过，但莫开离间，系省真省过到来户。米博人博物美罗南包便能合来张龙白飞奔索腾索对阿行阿卡不能哈人变没向文拉住龙三宝马婆婆张龙过茫茫紧紧白边独后的南包马很合在大家博物美罗南包长马很好就奥马爬边双大牙威哎博物好长吧，好路噶送好，博物美物南红八灯八台，咁呢，好过后乐章噶送好南红八灯啊。博物美物南红都中中色色合端中奥，东京繁荣繁荣，这比让南包过上来，长博马开根，表门色山叠叠啊。กำนันซ้ำได้คือ58ฟันโปอู้เมอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำคงก็ต่อไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำคงนั่นถึงมา567ฟันโปอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาไต้กูดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามไต้กูดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าไอ้กูไอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูไอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำในกะส่งโปอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะโปอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดร่องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กู้เขาไล่เมียนโตหนึ่งซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาเอาปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบะเดียวดกไรกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดไต้กู้กันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดึงไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู้เห็ดจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: ตันนาชมชมันงาไออเดียนเพกโกนันนามสะตวนไอเดียนทาเจมีดังชยอมก็ตัดใส่ชิกามชานีเทชิมซายาทาสกอนจลาลูไอเมียมงอสุยะนี่สตาสินิสิโดทาคลุนมงโตเมียวาดีโกวันนี้ลำเทียงไอชมุชมดลำลังไงกลัวไอโกชิชักคูมสุชาตานุสุงกวนโกเพรดาดาชาเรลำโกคันลมไอมชามเรสินิจาสินิชิสินินมุริมลำหาไอสุกอนตานไอกวนนาเจลูไอได้ลังนาชมุชมดมุทาเมียมงวันนี้ดับนูพงนี้โกตราตัวชมุชมดลำแต่นี้กลัวไอลำเพมกบมกาลำสักอับโจไอลังนับสมรภพงนี้เทสินิลังกับคัดเกาใสชมูชมวดมูทาลังหนักสมรบชายเนแพกับสัตว์เกาลังหนักสมรบพงนีอาลังหนักปอมปลาเทอมิวมิวเรขังแรงนี้มูริมาไอเราอาเดียนทาเพียนลาปลิกงเกามีมงหนึ่งมากำมัดงาไอสุกามตังอาคมหนมนางนี้ดาลังนาสุกาโกองไม่กวนนาหรือจังสุไปตานเรตุนนาลิงยิมีสิจิมพินากาโดมีชินลางวยหลักสันสุกาไปปังตานนาจอมดัลละกะ
1: ลิจิสันนางชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีพรมกุนน้อยมุจมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลา
2: คิงลคงเย่ซึมซึมเนียงสตาสิลคงสิลคงยาสินีตงคงมุมดูสีจินพินกันจอมิวมซาคูสปินปงลีซพงทามตุนสโปรไอยาหยางทาชาสกูนานีโกกทองทอนละมูกาคำกโลอาคังกยินกลายไอลำจำกโลพังวาเสถียมเรนได้คู่กโลยังชางเกานากทองทอนละมูกาอบรุนอบราเรียสัตนีเชลาลุนนาไขมุกโลสโปรไอสัตเทียอายุคำชาไอลำนี้ชสโจลาลูไอได้ลำขั้นกโลสตุปขัดวาไอลำทาไขมุมชานีอามีมดาลำคงกายาแค่มุมชานีอาอคออาคังอามาคำยาลมูกามชาอังเกามีอาตากัวใครกคินตอนนาลามพังเกานากทองทอนมจันลามสุสุลามไกรเชคัดวาเจไอลมูกากุมไลมูเทียมิวมเรกทองทอนกุมพอนจึงคายลามคูหนึ่งไพนามิวมเรกโกมเดียนไอลมูกาพีหลังได้จนเรไอมิงกจากังนาอังกจาไอมูอังกโลนาเรงาไอ
3: ยินนันเซนช่วยสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
4: ยินนันเซนช่วยสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไ
2: อชื่อกามดัดงาไอครบชวามชานีคำจังไอมินี่มุคอมงวยช่วยไอเดียนไปดูราไอไงก็คนช่องแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเงยช่วยอาเดียนท่าอันเถี่ยจูรุมชาเนี่ยไม่อยู่น่ะกลัวลุกลัวชาลำงาลุงาปลาลำท่าค้นกาไอกาสุดอนมัมทูยังค้นไอมุขคนฤดายังค้นไอมุขคนมาชิวชิบยังค้นไอมุขคนนี้ฤดาปังดันนากาไอยาชงนันเอ๋ยยุงเงยมจันองลีลีค้นไอมัมทูย่อยลุชงจอมดากา

0: 一是上锁
1: 从是瓦来呼
2: 一是海瓜门姐姐是几匹白客所干的
3: 你都能你自己过天下次

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好科普基地
3: 正破价铁五千出柜
2: 当代十三分啊
3: 你送我姐夫
4: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 风开爱心爬山云南，不料比亚摩干带皮心放好干中美浓发电เวลา高山美
6: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังทางไลน์เข้าในเขาสั้นไหมปอกนี้ที่เพียงนี้มีเส้นไว้ห้องผอมโจตั้งแต่เปี้ยวไปถันแต่ซิงโจขอได้ตัวกันยินนันเส้นคักมันตุนอยู่จองการสั่งเตียงห้องสางและในเบียงกบองกันปุ่งหนึ่งปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดต่างนาทาพระเตียจงโกปองถึงพระเตียเหล่านี้สื่อขวเขามาค่ายขวออกต่างพระเตียห้องขวนี้จีการเงินลงสองไหวกดเย็นยินนันเซินอุบโจและปุ้งเก่าลิซินเสืออ้อนขี่หาสิบดีอันโจฟองเก่าไล่เลือดเปิดนันดินช่างโปหันฮบปุ๋งอันเตี่ยมและฮอกใสหมักหินอ้อนเมื่อสีปั้นสองไหวสาวปีนันถดดินกำมีติดต่างปันหมู่ที่เนื้อเสียนี้เศร้าไหลหมักปุ๋งลงไล่ตังพระเตียดนี่สั่งเตียงหุ้นตังฝ่ายไปตามตัวพัดตัวไปถิ่นเราพอต้องนำยาวมีหกเหมือนกุ้งลีนันออกมาพระเตียดจงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดมันพระเตียดไทยโกบองกันอยู่นำเมียไม่กงโหเขาเหยียดกันโดยตามอาญาเดี๋ยวฟันปอกทีหอยหกสิบเอ็ดนี่จะเจตังเขาเฮ็ดประเดี๋ยวไกลฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเล่นเปียดระบอกสิบเอ็ดคำเส้นไว้อยู่เบี้ยงเมืองเสียยกเฮ็ดผอมซิงโจตั้งแต่เปี้ยวไปถันแต่อีอบโจตัวกันนั่นออกมาเรียกจอดหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสุจีสั่งเดียงตั้งสิจินพินจงสุจีเล่นเจ็ดระบอกคำหนึ่งปากกำหอนดักนั่นเลือกเรียบกระดามเส้นไว้ปังถุนสิบเอ็ดผอมโจตั้งมวนปอกทีสิบจับไว้ถ้าฟังความเจียงยีหนังตั้งแต่เปี้ยวตั้งผมลงปกทีเศร้าอันมาเตไปถันไตเขาเหตุการณ์เหตุสางและการกึดป้องนั้นสิงทามตั้งแต่เปี้ยวไปถันไตเดตั้งเย็นการปูไปถันไตลงไล่วังนินผู้ปินสเมสูจีปินเก่าจูพร้อมอย่างปากกำอยู่ในพร้อมโจหันเกาเตือจงจางกุ่ยไม่เสียนเสี่ยหวังลี่หนาโลฟงปินไตเปี้ยวชิบกผู้นี้ปากกำขนนักวังนินอยู่ในปากกำนั้นฉี่ออกกำลังหมั่นคั้นการกึดป้องแห่งตั้งนี่อยู่ดีไปทันแต่อีทันปิ้นตั้งแต่เปี้ยววังหือตั้งร้ายนี่หมั่นกุ้งอยู่ดีไปทันแต่อีเพียงหนึ่งจ้องใจตาดีฝ่ายไปเปิ้งหยางตำช่างตั้งเหยียนจารีนันเอาการถกถามจู้เจอจู้จ้องตั้งจู้จื่อแก้วหือนันเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีหือหัวการจมลายเอาจิตใส่ใจเสียนันไก่เจ๋ไปตามดีทันปิ้นผู้เจ๊จิงอ่อนโฮโจป่าไก่ปิ้นโฮตัวใส่ใจอันจมร้ายและตั้งเขาสู้หากันไปตามดีนั่นเขาสองสามปีหนีมาเส้นเห่าคำตวงตุนอยู่การสั่งเตียงของสั่งในในเวียงกบองกันปงนังนั่นส่วนเปิดเตียงการเตียในบันเมืองหันเขาหยุดการห่างเตียงออกแห้งสั่งเตียงพาติดห้องสั่งจบเร็วเสียงมีติดังเดจารีนันออกมาพากดถึงจองการสั่งเตียงห้องสั่งยกฐานการสั่งเตียงในเวียงยกฐานประเดี๋ยวดังเส้นนี้ปองมีเย็นชีหอยเศร้าสองจีจานหนาตักนำลิ้นหอยปุ้นใดปุ้นหนึ่งจานออกการเซนไทนำสางกันมุดเงินกันเฮ็ดสางในบ้านเมืองหันดังเส้นดงหอยปุ้นใดสาวปุ้นจมลายห้าในการเฮ็ดนี่ลงปุ่นหอยปุ้นใดสามสิบปุ้นทำปิ้นกำลังทินนักอันกำจอยการปงหนึ่งในเวียงมีนำเพียมนำลิ้นสงนันผู้ก้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมอยู่คนมินค่ายกวนไหลหูพี่นี่เดินหนึ่งถึงเลนเจียดห้องขัวอันไต่ตามต่างนาทาพระเตียดช่วงโกพระเตียดเหล่าสขัวเขามาค่ายขวอกต่างพระเตียดจีกางเงินสองหอยปลาเอ็ดกดเหยียดไปแต่เตี่ยมปีกายเวลายำเดือนนี่อีกเทียมหอยปนไรเสาเก่าปนป้ายเก่ายินนันเซินวันขวาและลี่โอทินที่ตัวลี่ชินเสิร์ดังเซินอันโจฟองเก่าไล่เลือดเปิลอ้อนถี่หาซิบเขาเหยียดการปุ้งเก่าพี่นี่เดินหนึ่งถึงเลนเปียดเรื่องการเจ็ดตวงในฟองเก่ากาดีฝ่ายแป้ดินเราพอต้องตังเซนดินนักนี้สะสมการเผียซ้อนนันแก๊กตามตัวสว่างเงินต่างเอินเปลี่ยนใกล้ที่ดินเราพอต้องการเงินตินสืบพิเทียงกันโจบ้าแขกเกี่ยวไปสุขของโคดเขาเหตุการณ์จกจ่ายฟงนี้ 能伦云南省文物考古研究所国宝级洪显龙南京师范大学封你得到何邦安点的学士马欣孟关耿马贤考虑干啥子看懂单题我好天你奥来干过做啥哈也没点的学士马欣人为了你冰山不丢西本松怀少逼发生人别的我十三คำที่สอบตั้งขอบเรียนหัวเข้านี้บ่มีผู้กุ้นเข้าออกขอบเรียนลงปุ่นสีห้อยเหมือนกุดบอกแต่เตรียมปีกายเวลาจำเริ่มกันนี้อีกเทียมหอยปุ่นในหาปุ่นไปสองสีเยบันไรนี้ลงปุ่นสองเหมือนสามปั่นกุนปอกไม้การโก้ผู้กุ้นเข้าออกขอบเรียนนี้อยู่ยินดันเส้นปิ้นถิ่นหนึ่งตืออันเสียงเนื้อเสียงดีพัวสื่อหีบ่มีหนาดึกนำลิ้นปั่นหมู่ปุ๊กสั่งโทลิ้นกำและเศร้าไหลมักป่งดวงไรปีนี้เตือนเสียงนี้ร่วนเปิดยังการเตียในบันเมืองหันเมียกว่างจองการปลุกสังโทดินกำนันดีดักนี้ปลุกส้นสัวใสส้นเขาลงพากดถึงมูไรนี้เศร้าไหลห้องสังซองเจอตาเศร้าไหลก่ออีกเทียมไรมาตามไหลหูปีนี้เตือนเสียงนี้ป่องปลุกสังหนักดึกนำลิ้นหอดถึงปั่นหอย30หมู่จัวป่าจมไร49เฮิรนเขาพร้อมการปลุกสังหนักดึกนำลิ้นการปลุกสังห้องสังมีดีดังนี้เมียกว่างไรมาตามไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเลนเชียดจองการอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคล้ายตังพระเตียดหีคล้ายแหล่งเงินหอดถึงสิบเอ็ดเหมือนเจ็ดปั้นสองหอยสิบสีกดเย็นไปเตรียมปีกายเวลายำเดินกันหีอีกแถมหอยปนไรสีปนไปเปียดไอหันการกาคล้ายของโขในวังหลวงหีการมุนเงินหอดถึงเจ็ดเหมือนสามปั้นเก่าหอยหกสิบห้ากดเย็นอีกแถมหอยปนไรสีปนไปหกการมุนเงินทำการฝ่ายไปวังหลวงหีหอดถึงสี่เหมือนสามปั้นสองหอยสิจิบเก่ากดเย็นอีกเทียมหอยปุ้นได้หาปุ้นปลายซองเจ้าทงหินสู้ปูหนังด้วนหินฝาหนังสกาฟางงานกระเดตามตามตัวพัดดวดใบหลินเอาราพอต้องในหุ้นตังเข็มทีนันออกมาเข็มไหวสางเตียงพัดติดหุ้นตังอันตามตัวพัดดวดใบหลินเอาราพอต้องนำยาวมีหกเหมือนกงดีนันออกมาเล่นเปียดลูกอ๋อ17คำกังได้หนาดีเก่าตาเธอลงเรียฟานพระเดียจงโกหาซ้ำหนึ่งส่วนเปียดหาซ้ำหนึ่งส่วนเก่าจูเป็นหมูตังดีตาเหอจิงหา12ปันหนายินนันเซนพัดออกไปเหอเดฟันพระเดียเหล่าซุนซุนซ้ำต่างดีตาเหอเหมิงโมพัดออกไปเหอเดฟันพระเดียมันหนึ่งซุนหนึ่งต่างดีตาเหอหวานปึงพัดออกไปอันนี้เป็นจำไงพระเดียจงโก

0: เด็ดเหล่าพเด็ดมันพเด็ดไทยอยู่นำเมียไม่กุ้งโคกบองกันเลยตามอาญาเดียบปันปอกที่หอย68นี้จะเจตังเขาเฮ็ดส่วนเปิดทางผู้ผู้เป็นจงทงพระเทียดอ้ามลีกาขำโคซึดผ่อนคมปึงอันพระเทียดอ้ามลีกาพระเทียดคานโกกบป้องกันเขาเฮ็ดการฮัดเตียนฝ่ายไปทหารนันทหารพระเทียดอ้ามลีกาพระเทียดคานโกวัน18คำนี้เขาเหตุการณ์สิงโจ้ขอไล่ตัวกันเสียขาดซึดผ่อนเวลาอันทรงพระเทียดเขาเหตุการณ์กบป้องกันฮัดเตียนฝ่ายไปทหารนันเวลานี้ซึดผ่อนไปครึ่งนึงผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่วัน18คำไหลหูพระเตียนมาหนีอยู่ในเลื่อนเจ็ดลับอยู่ขรุนปังเหมียววาตี้เพียงดังกันสัจคำตองสัพสารีนันปอกหนึ่งสับดับไหลบะสังกาพิตรอันอยู่ในว่างหลัวเขาเหตุการณ์จุลายเอาเงินดินเสียนตูภายฟงหนีเจ็ดหอย77กุนตามไหลหูอยู่ในจองการหนีหมูทหารหนีสักโตบ่ายกุนงันเจ็ดปอกมีทหารพระเตียดมานปุ้นหนึ่งหนีได้เจ็บสังซาเตียไหลครึ่งอวตาบากเตียกฟงหนีได้จองอันนัสกันเพียออกนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตามคำเพียเซิงปองนี่เพียข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่เอาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงปี2008สัตว์สีโตเดิน6หล่อ11คำถึง19คำสีจิงพิงจงสู้สีอยู่เมื่อเขาเจ็ดชิงไข่นั้นเพียออกกำปักเสียออกบันต้องมั่งเกินดีนักนี่ดีไถ่เหอพอให้มีหนาหมูเล็งดูนันอีกเทียมตาเซาไดมาเทียมไว้ตุ่นอยู่ทรงกันปลุกสั่งห้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับซุ้งกำจอยหือบันตุ้งมั่งเกินปุ่งเนิ่งกันเล็งดูตามบ่เมียไอเปอร์เฮาหุ่มหือทะลาห้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับซุ้งได้ปุ่งเนิ่งเฮ่อเฮิงไปตุ่นอยู่กันสั่งเตียงบันตุ้งน้ำงามบันเมืองรับซุ้งตุ่นอยู่เปลี่ยนไก่ป้าวินิเก่าก่อนอันเบาดีนันฝั่งตาปอกตกพันไปเทียมอามาขามเบาหือปอกเกิดทรงการปอกตกพันไปเทียม
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
0: ่อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตั้นคำเขาเสียงคับเสียงซ่อบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุนเดียวแล้ววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

ไว้ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไดว่าซื้อไหวไหว

0: 초모집에가면코가까치다해야하늘이코가타가마햄쇼비마비부위어코나하냐마리쇼비부
1: 나빠오초빠노다ยันชิดิโปกำมือข้องนาวิโอยาคอโนทากาจลาตุเลมือแจ้ว่าจาวีโอโจยาชวีกำมือข้องชิดิพาโจวีอยู่ชิดิคือยามีเตียที่กาวีที่โจนาเกสีเยมือตีเมื่อที่ตีแลโถมือตีชาติคู่แลลอล้อมคู่โชมือลู่มือยีเนียเบอร์

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 나빠오 초파 노다. 야 인치디포 까먹고 나비오 야코 노타 까즈라뚜레 มือจ้าว่าจ้าวีออโซยาโชวีกำมือโคชิดิพาโจวีอยู่ชิดิคือยามีเตียที่กาวีที่โจนาเกสีเยมือตีเมที่ตีแลโทมือตีชาติคูแลลอลอมคู่โชมือลูมือยีเนียเบอร์